0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning Heal the Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
9: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
2: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: สังคีติสูตรสังคีติหมวด6เสกท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ6ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานเพราะนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะ6ประการนั้นเป็นอย่างไร
2: There are teachings grouped by sixThat have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees, the Perfected One, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness, for the people, for the benefit.Welfare and happiness of gods and human. What are the teachings grouped by six?
1: คืออายตนะภายใน6ประการได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกคือลิ้นคือกายและคือใจ
2: Six interior sense fields. Eye, ear.Nose, tongue, body, and mind.
1: ข้อที่สองอายตนะภายนอก6ประการได้แก่อายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอายตนะคือธรรมารมณ
2: ์ Six exterior sense fields. Sights, sounds, smellsTastes, touches, and thoughts.
1: ข้อที่สามมัวแห่งวิญญาณ6ประการคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาคือจักษุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคือโสตวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายและความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจคือมโนวิญญาณ
2: Six classes of consciousness. Eye, ear, nose, tongue, body, and mind consciousness.
1: ข้อที่สี่มวดผัสสะ6ประการคือจักษุสัมผัสคือความกระทบทางตาโสตสัมผัสความกระทบทางหูความกระทบทาง

0: จมูกทางลิ้นทางกายและความกระทบทางใจ 6 classes of contact contact through the eye ear nose tongue body and mind ข้อที่ 5 หมวดแห่งเวทนา 6 ประการเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางตาความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายและเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางใจ 6 classes of feeling feeling born of contact through the eye ear nose tongue body and mind ข้อที่ 6หมวดสัญญา 6 ประการได้แก่รูปสัญญาคือความกำหนดหมายรู้รูปสัทธสัญญาคือความกำหนดหมายรู้เสียงความกำหนดหมายรู้กลิ่นรสโผฏฐัพพะและความกำหนดหมายรู้ธรรมารมณ์ 6 classes of perception perceptions of sights soundssmells, tastes, touches, and thoughts. ข้อที่ 7 หมวดสัญเจตนา 6 ประการคือความจำนงหมายรูปคือรูปสัญเจตนาความจำนงหมายเสียงความจำนงหมายกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความจำนงหมายธรรมารมณ์คือธรรมสัญเจตนา6 bodies of intention intention regarding sights sounds smells tastes touches and thoughts ข้อที่ 8 หมวดแห่งตัณหา 6 ประการคือความทะยานอยากได้รูปคือรูปตัณหาความทะยานอยากได้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความทะยานอยากได้ธรรมารมณ์คือธรรมตัณหา 6 classes of craving craving for sights sounds smells tastes touches and thoughts ข้อที่ 9 ความไม่เคารพคืออาคารวะ 6 อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์อยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในสิกขาอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในความไม่ประมาทและอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในปฏิสันถาน 6 kinds of disrespect A mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha, the training, diligence, and hospitality. ข้อที่ 10 ความเคารพคือคารวะ 6 ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์อยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในสิกขาอยู่ยังมีความเคารพยำเกรงในความไม่ประมาทและอยู่อย่างมีความเคารพยำเกรงในปฏิสันถาน 6 kinds of respect A mendicant has respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha, the training, diligence, and hospitality. ข้อที่ 11 การใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสอุปประการคือโสมนัสสูปวิจารคือเมื่อเห็นรูปทางตาแล้ว ใกล้ครุ่นรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วใกล้ครุ่นโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใกล้ครุ่นธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส6 preoccupations with happiness. Seeing a sight with the eye, one is preoccupied with a sight that is the basis for happiness. Hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind, one is preoccupied with a thought that is the basis for happiness. ข้อที่12การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส6ประการคือโทมนัสสุปวิจารคือเมื่อเห็นรูปทางตาก็ใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็ใคร่ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 6 preoccupations with sadness seeing a sight with the eye one is preoccupied with a sight that is a basisfor sadness, hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind, one is preoccupied with a thought that is a basis for sadness. ข้อที่13การใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา6ประการคืออุเปกขูปวิจารได้แก่เมื่อเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นรู้ต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใคร่ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา6 preoccupations with equanimity. Seeing a sight with the eye, hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind, one is preoccupied with a thought that is a basis for equanimity.ข้อที่14สารณียธรรมคือธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการคือ1ความตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. Warm-hearted qualities. Firstly, a mendicant consistently treats their spiritual companions with bodily kindness, both in public and in private. This warm-hearted quality makes for fondnessand respect, conducing in conclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อที่สองความตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with verbal kindness, both in public and in private. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect, conducing in conclusion, harmony and unity, without quarreling. และความตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with mental kindness, both in public and in private. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. และการบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตรบริโภคกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันFurthermore, a mendicant shares without reservation any material possessions they have gained by legitimate means, even the food placed in the alms bowl, using them in common with their ethical spiritual companions. This too is a warm-hearted quality.Makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. เมื่อเธอเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันท่านผู้รู้สรรเสริญเป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant lives according to the precepts shared with their spiritual companionsBoth in public and in private, those precepts are unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, and leading to immersion. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect.Conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. และก็ที่6มีอริยทิฏฐิมันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน They live according to the view shared with their spiritual companions, both in public and private. That view is noble and emancipating.And brings one who practices it to the complete ending of suffering. This warm-hearted quality too makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อที่ 15 วิวาทมูลคือมูลเหตุแห่งวิวาท6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุนั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่อย่างนี้ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเป็นเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั่นแหละหรือถ้าท่านทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทะเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทะที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป 6 roots of quarrels. Firstly, a mendicant is irritable and hostile. Such a mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha.And they don't fulfill the training. They create a dispute in the Sangha, which is for the hurt and unhappiness for the people, for the harm, hurt, and suffering of gods and humans. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing.If you don't see it, you should practice so that it doesn't come up in the future. That is, how to give up this bad root of quarrels so it doesn't come up in the future. ข้อที่สองเธอนั้นเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณีสี่เป็นผู้มีความโอ้อวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมีมิจฉาทิฏฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความดื้อรั้นและสละสิ่งที่ตนยึดถือได้ยากผู้ใดเป็นดังนี้ผู้นั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุนั้นเสียถ้าพิจารณาไม่เห็นพึงพยายามปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุที่เป็นบาปนี้ไม่ยืดเยื้อเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็การละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป FurthermoreA mendicant is offensive and contemptuous. They are jealous and stingy. They are devious and deceitful. They have wicked desires and wrong view. They are attached to their own views, holding them tight and refuse to let go. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come up in the future. That is how to give up this bad root of quarrels, so it doesn't come up in the future. ข้อที่16ธาตุ6ประการคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ Six elements: earth, water, fire, air, space, and consciousness. ข้อที่17ธาตุที่สลัด6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยสั่งสมปรารภดีแล้วแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภเนืองสั่งสมดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุผู้นั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท Six elements of escape. Take a mendicant who says, I have developed the hearts released by love.I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, ill will still occupied my mind. Then they should be told, Not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good.And the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the hearts released by love has been developed and properly implemented, yet somehow you will still occupy the mind. For it is the hearts released by love that is the escape from ill will.ข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคประการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วข้อที่11การใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสอุปประการคือโสมนัสสูปปวิจารณ์ คือเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วใกล้กรุนรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วใกล้กรุนโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใกล้กรุนธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 6. Preoccupations with happiness. Seeing a sight with the eye, one is preoccupied with a sight that is the basis for happiness. Hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind, one is preoccupied with a thought that is the basis for happiness. ข้อที่12การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส6ประการคือโทมนัสสูปวิจารคือเมื่อเห็นรูปทางตาก็ใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็ใคร่ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 6. Preoccupations with sadness. Seeing a sight with the eye, one is preoccupied with a sight that is a basis for sadness. Hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind. One is preoccupied with a thought that is a basis for sadness. ข้อที่13การใคร่ครวญธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา6ประการคืออุเปกขูปวิจารได้แก่เมื่อเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นรู้ต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใคร่ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 6. Preoccupations with equanimity. Seeing a sight with the eye, hearing a sound with the ear, smelling an odor with the nose, tasting a flavor with the tongue, feeling a touch with the body, knowing a thought with the mind, one is preoccupied with a thought that is a basis for equanimity.ข้อที่14สารณียธรรมคือธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการคือ1ความตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. Warm-hearted qualities. Firstly, a mendicant consistently treats their spiritual companions with bodily kindness, both in public and in private. This warm-hearted quality makes for fondnessand respect, conducing in conclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อที่สองความตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with verbal kindness, both in public and in private. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect, conducing in conclusion, harmony and unity, without quarreling. และความตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant consistently treats their spiritual companions with mental kindness, both in public and in private. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. และการบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตรบริโภคกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant shares without reservation any material possessions they have gained by legitimate means, even the food placed in the alms bowl, using them in common with their ethical spiritual companions. This too is a warm-hearted quality.Makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. เมื่อเธอเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันท่านผู้รู้สรรเสริญเป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน Furthermore, a mendicant lives according to the precepts shared with their spiritual companionsBoth in public and in private, those precepts are unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, and leading to immersion. This too is a warm-hearted quality, makes for fondness and respect.Conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. และก็ที่หกมีอริยทิฏฐิมันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน They live according to the view shared with their spiritual companions, both in public and private. That view is noble and emancipating, and brings one who practices it to the complete ending of suffering. This warm-hearted quality too makes for fondness and respect, conducing to inclusion, harmony, and unity without quarreling. ข้อที่ 15 วิวาทมูล คือมูลเหตุแห่งวิวาท 6 ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุนั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่อย่างนี้ ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเป็นเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอก ท่านทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแลหรือถ้าท่านทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทะเช่นนี้ภายในหรือภายนอกท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทะที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาท ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้เมื่อมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป 6 roots of quarrels. Firstly, a mendicant is irritable and hostile. Such a mendicant lacks respect and reverence for the teacher, the teaching, and the sangha. And they don't fulfill the training. They create a dispute in the Sangha, which is for the hurt and unhappiness for the people, for the harm, hurt, and suffering of gods and humans. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come up in the future. That is, how to give up this bad root of quarrels so it doesn't come up in the future. ข้อที่ 2 เธอนั้นเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ 3 เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4 เป็นผู้มีความโอ้อวดมีมายา 5 เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมีมิจฉาทิฏฐิ 6 เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความดื้อรั้นและสละสิ่งที่ตนยึดถือได้ยากผู้ใดเป็นดังนี้ผู้นั้นอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรม ในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอก พึงพยายามเพื่อละมูลเหตุนั้นเสียถ้าพิจารณาไม่เห็นพึงพยายามปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุที่เป็นบาปนี้ไม่ยืดเยื้อเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็การละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป
1: Furthermore, a mendicant is offensive
0: and contemptuous. They are jealous and stingy. They are devious and deceitful. They have wicked desires and wrong view. They are attached to their own views, holding them tight and refuse to let go. If you see such a root of quarrels in yourselves or others, you should try to give up this bad thing. If you don't see it, you should practice so that it doesn't come up in the future. That is how to give up this bad root of quarrels, so it doesn't come up in the future. ข้อที่16ธาตุ6ประการคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ Six elements: earth, water, fire, air, space, and consciousness. ข้อที่17ธาตุที่สลัด6ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยสังสมปรารภดีแล้วแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วทำไม่เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำไม่เป็นที่ตั้งปรารภเนืองสังสมดีแล้วแต่พยาบาทก็ยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุผู้นั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท Six elements of escape. Take a mendicant who says, I have developed the hearts released by loveI have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow ill will still occupied my mind. Then they should be told, Not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the hearts released by love has been developed and properly implemented, yet somehow you will still occupy the mind. For it is the hearts released by love that is the escape from ill will. ข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคประการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้ง ปรารภสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสายังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระกรุณาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสา Take another mendicant who says, I have developed the heart's release by compassion. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, keep it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, the thought of harming still occupied my mind. They should be told, Not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the heart released by compassion has been developed and properly implemented, yet somehow thought of harming still occupied the mind. For it is the heart's release by compassion that is the escape from thoughts of harming. ประการที่สามก็เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสั่งสมเนืองแต่ความไม่ยินดีคืออรติก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วแต่อรติคือความไม่ยินดีจะยังครอบงำภิกษุนั้นอยู่ได้ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระมุทิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดคืนอรติ Take another mendicant who says I have developed the hearts released by rejoicing I have cultivated it made it my vehicle and my basis keep it upconsolidated it, and properly implemented it. Yet somehow, negativity still occupies my mind. They should be told, not so, Venerable, for it is the heart's release by rejoicing that is the escape from negativity. ประการที่สี่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วทำไม่มากแล้วปรารภสั่งสมเนืองๆดีแล้วแต่ราคะยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วแต่ราคะยังเกิดขึ้นครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดราคะ Take another mendicant who says I have developed the heart is released by equanimityI have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it, and properly implemented it. Yet somehow desire still occupies my mind. They should be told, not so, Reverend. Don't say that, Venerable. Don't misrepresent the Buddha. For misrepresenting the Buddha is not good.And the Buddha would not say that. It is impossible, Brahman. It cannot happen that the hearts released by equanimity has been developed and properly implemented. Yet somehow, desire will still occupy the mind. For it is the hearts released by equanimity that is the escape from desire. ข้อที่ 5 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้ามีการกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าเจริญอนิมิตตเจโตวิมุตติคือสมาธิที่ไม่มีนิมิตทำให้มากแล้วปรารภดีแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วสั่งสมเนืองๆปรารภสม่ำเสมอได้ดีแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้การกล่าวถูกพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอนิมิตตเจโตวิมุตติทำไม่มากแล้วแต่วิญญาณของภิกษุนั้นก็ยังเล่นหานิมิตอยู่ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดนิมิตทั้งปวง Take another mendicant who says, I have developed the silent release of the heart. I have cultivated it, made it my vehicle and my basis, kept it up, consolidated it,and properly implemented it. Yet somehow, my consciousness still follows after signs. They should be told, Not so, Venerable. Don't say that. Don't misrepresent the Buddha. It is impossible, Reverend. It cannot happen that the signless release of the heart has been developed and properly implemented.Yet somehow, consciousness still follows after signs. For it is the signless release of the heart that is the escape from all signs. และประการที่ 6. ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าปราศจากอัสมิมานะและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นี้อย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลย
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailandทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: Brought to you by EVA Air, sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE แอดรามาทิเก็ตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
9: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites Radio Thailand FM 88 Sounds good, feels good